หันหน้าสู้พี่ยิ้มให้เต็มที่ไอ้พวกพี่จะกลัวนี่แหละมองผีแม่ผีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผีใหญ่ผีเล็กผีเด็กผีแก่ผีสั้นผียาวผีขาวผีดำอย่าเข้าใจว่าฉันน่ะกลัว